กับวันสเนวังบันชีเนสเรสตอรังกะนี่นี่กิกับราคาอันได้ไหมอ่ะจู่ตุ้งหยอกหยอกมาเย่ไอ้ไอ้ยังไม่ชมองยานยาโซนี่เอ๊ะไอ้ต้องมาอย่าโซนี่อากาศมันเฟรชวิลเลอร์เซกเกอร์อินาตัมเฟรชวิลเลอร์อัสตัมรีฟเมซิงเอ๊ะ